0: ่านบอกได้ไหมว่าพรามที่แท้จริงนั้นได
1: ้โคตมะมุนีพรามที่แท้จริงมีคุณสมบัติ5ข้อความงามความเชี่ยวชาญในเรื่องมนตราการทำพิธีบูชามีเลือดบริสุทธิ์7ชั่วอายุมีปัญญาและมีกรรมดี
0: ทั้ง5ข้อนี้ข้าอยากรู้ว่าข้อไหนนั้นสำคัญที่สุดและถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดไปจะเป็นพรามที่แท้จริงได้ไหม
1: 2ข้อสุดท้ายมีปัญญาและมีกรรมดีส่วนใหญ่คงจะเห็นชัยความงามกับการสำคัญ
2: สำคัญยังไงถ้าขอโทษนะแต่ว่าท่านสนทันตอบคำถามไม่ถูก
3: คำถามของพุทธะทำเขาสับสน
2: นี่คือการดูหมิ่นพราม
3: ใช่นี่คือการดูหมิ่นพราม
2: ดูหมิ่น
3: คือการ
2: ด
3: ูหมิ่นพรามใช
2: ่ฉันก็เสีย
3: ใช่แบบนี้ได้ยังไง
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้
0: มหาดเล็กทั้งหลายหากพวกท่านศรัทธาสนทันก็จงฟังอย่างสงบเถิดให้เขาพูดให้จบก่อนหากไม่ศรัทธาเขาแล้วขอให้ท่านคนไหนก็ได้ขึ้นมาถกเถียงเรื่องนี้แทนเขาเราจะตอบคำถามท่านทุกข้อ
1: สหายข้าจะขอยกตัวอย่างองคตซึ่งเป็นญาติของข้าเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยองคตเป็นชายรูปงามนิสัยของเขาถือได้ว่ามาตรฐานบุคลิกของเขาข้าว่าเทียบเท่าได้กับโคตมะมุนีที่อยู่ตรงหน้าของข้านี่แหละเลือดของเขาบริสุทธิ์มากจากสองตระกูลไม่มีสายอื่นมาเจือปนเขารู้เรื่องพระเวทเขามีคุณสมบัติครบ3ข้อแต่ว่าถ้าพูดเรื่องความคิดแล้วองคตนะเขาดื่มสุราหนักฆ่าคนข่มขืนผู้หญิงพูดโกหกแถมยังลักทรัพย์คุณสมบัติที่เขามีจึงไม่มีค่าเพราะฉะนั้นสหายปัญญาและกรรมดีนั้นจึงสำคัญมากกับการเป็นพราม
0: หนึ่งในสองข้อนี้ท่านว่าข้อไหนสำคัญที่สุด
1: กรรมดีกับปัญญาแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนใช้มือข้างหนึ่งล้างมืออีกข้างใช้ขาข้างหนึ่งล้างขาอีกข้างเพราะฉะนั้นบอกได้ว่ากรรมดีกับปัญญาจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกรรมดีทำให้คนเรานั้นเกิดสติปัญญาและทุกสิ่งที่ทำด้วยปัญญาย่อมที่จะน่าเลื่อมใสและนี่ก็คือเคล็ดลับของชีวิตยังไงล่ะ
4: วิเศษมากเก่งมากสนทันเจ้าทำให้ข้าภูมิใจมากพุทธะช่วยบอกข้าสิเจ้าอยากที่จะถามอะไรสนทันผู้ปราดเปรื่องอีก
0: ท่านพูดถูกแล้วละสนทันกรรมดีและปัญญาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วเราจะต้องทำยังไงถึงพัฒนากร

0: สนท่านทำแบบนี้ล่ะ
1: ได้โปรดเถิดพุทธะขอท่านโปรดช่วยชี้แนะเรื่องนี้ด้วยข้าเองรู้เพียงแค่หลักการแต่ท่านเป็นพุทธะและได้ตรัสรู้แล้วโอ้มหาบุรุษช่วยบอกข้าทีว่าเราจะไปถึงจุดสูงสุดของกรรมดีและปัญญาได้ยังไง
2: อิสระของจิตมีอยู่3ประการคือศีลสมาธิและปัญญาหากว่าเราอยู่ในศีลแล้วก็การฝึกสมาธิของเราจะเพิ่มขึ้นและสมาธินั้นจะทำให้เกิดปัญญาถ้าหากทุกคนประพฤติปฏิบัติดีได้แล้วก็จะสามารถเอาชนะความโลภโกรธหลงการยึดติดและกระหายได้เราจะมีอิสระมีความสงบและความพอใจอย่างหาใดเปรียบได้

0: องค์พุทธะท่านได้เปิดดวงตาให้ข้าท่านพาข้าออกมาจากความมืดโอ้มหาบุรุษท่านช่วยพาข้าไปด้วยเถิดช่วยพาข้าไปร่วมกลุ่มกับท่านด้วยเถิด
1: พระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะพระยมุนีพุทธะ
2: เจ้ากล้าดียังไงถึงบุกมาท้อพระองค์เช่นนี้ไหนว่ามาสิ
3: ข้าถูกบังคับให้มาข้ามีคำถามที่ต้องการคำตอบจากพุทธะ
2: เจ้าก็ไปถามพุทธะเองที่กลุ่มของเขาก็ได้ไปพ้นเลย
1: ท่านกูรูให้นางถามเถอะถ้าพุทธะไม่รังเกียจที่จะตอบเจ้าอยากถามอะไร
3: โคตมะมุนีท่านสอนศาสนาคนอื่นท่านเป็นคนที่น่านับถือแต่ว่าท่านไม่เป็นห่วงข้าบ้างเหรอข้าตั้งท้องลูกของท่านแท้ๆ
4: เรียก
3: ข้าตั้งท้องลูกของท่านอยู
4: ่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
3: ท่านจะไม่รับผิดชอบอย่างนั้นเหรอ
1: เฮ้ยผู้หญิงหน้าด้านไม่ละอายบ้างหรือไงที่มาใส่ความแบบนี้เจ้าไม่รู้เลยว่าพุทธะอยู่เหนือกิเลส
5: โถเอ้ยแม้แต่นักบุญก็ยังละกิเลสไม่ได้หรือเนี่ย
1: เจ้ารู้หรือเปล่าว่าจะกำลังกล่าวหาใคร
6: ลูกเอ๋ยมีแค่สองคนที่จะสามารถยืนยันสิ่งที่จะพูดว่าจริงหรือไม่จริงนั่นก็คือ

0: รดจับนางครับป้าบาปหากทรงรับสั่งพวกเราจะจับนางและจะทำทุกอย่างให้นางพูดความจริงออกมาว่าใส่ความพุทธะหรือไม
1: ่ใช่จับนางซะจ
2: ับ
1: นาง
2: ซะจับนางไว้ปล่อยข้าปล่อยข้าปล่อยข้าสิปล่อยข้าปล่อยข้าด้วย
0: จับนางไว
3: ้ฟาบาทได้โปรดไว้ชีวิตนางด้วยเถิดนางสำนึกกับสิ่งที่ทำแล้วข้าให้อภัยนาง
0: ท่านคือพุทธะมีจิตใจสูงส่งแต่ว่านางกล้าดูหมิ่นแขกของมคตข้าจะต้องทำตามหน้าที่ตามผู้รอบรู้เพชรเม็ดงามแห่งมคตผู้ที่ได้บวชเป็นพระแล้วจะสร้างความอับอายให้แก่พราหมณ์ให้มคตและตัวข้า
3: และที่ข้าเจ็บยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้านั้นกลายเป็นศิษย์ของพุทธะ
4: ทุกคนก้มหัวให้พุทธะโดยดุษฎีทั้งนั้น
0: จะต้องก้มหัวให้กับอาชาศัตรูเจ้าเมืองมคตคนนี้และข้าจะบอกว่าตอนนี้มคตเป็นเจ้าของหัวเจ้า
4: ตอนที่ข้ามาถกความรู้กับพุทธะข้าหลงว่าตัวเองเป็นผู้รู้แต่เมื่อข้าได้เห็นราศีของพุทธะแล้วอัตตาของข้าก็แตกดับไป
0: แต่ข้ากลับถูกดูหมิ่นข้าเรียกเจ้ามาเพื่อปราบพุทธะแท้ๆแต่ว่าเจ้ากลับพ่ายแพ้ให้แก่เขา
4: ฟาบาทการที่ข้าบวชเป็นพระนั้นมันไม่ใช่การดูหมิ่นท่านหรือเมืองมคตหรือว่าศาสนาพราหมณ์แต่ข้ายอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเพื่อที่วันหนึ่งข้านั้นจะได้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้หนทางสู่ความสงบเป็นอิสระจากทุกข์หรือสุข
0: แปลว่าเจ้าจะหนีความทุกข์โดยไม่คิดรับโทษจากสิ่งที่ทำงั้น
4: เมื่อเราเอาชนะมหาสมุทรและขึ้นมายังแผ่นดินที่เราอยู่ตอนนี้ได้ความกระหายของเราก็เพิ่มขึ้นและเราก็อยากจะเอาชนะแผ่นดินที่เราอยู่นี้อีกเช่นกันเหมือนกับคนที่มีความโลภแม้แต่มหาสมุทรก็โลภเพราะมันต้องการน้ำอยู่เสมอดังนั้นคนที่ชนะตัวเองได้ก็จะชนะได้ทั้งจักรวาล
0: พอทีจะไม่ต้องพูดอีกแล้วข้าไม่ได้เรียกเจ้ามาในวันนี้เพื่อคุยเรื่องศาสนาเจ้าจะต้องเอาชนะตัวเองต้องเอาชนะความทุกข์ใช่ไหมงั้นดูสิว่าเจ้าจะชนะความทุกข์ได้หรือไม่เอาตัวมา
4: ท่านแม่ท่านพ่อ
0: สนทันมุนีผู้รอบรู้เจ้ายังควบคุมความทุกข์และความสุขไม่ได้นี่นะ
4: ให้อภัยข้าด้วยเถิด
5: ลูกเจ้าอย่าได้ใจอ่อนเส้นทางที่เจ้าเลือกมันพิสูจน์แล้วว่าเจ้าคือพราหมณ์ที่แท้จริงที่หมายจะสำเร็จความจริงอันสูงสุดในชีวิตพรของเราจะอยู่กับเจ้าเสมอ
0: เอาตัวมันไป
6: What? มันเห่าส่งเสียงดังตั้งแต่เช้าแล้วท่านไม่รำคาญเสียงนกเสียงสุนัขบ้างเหรอ
7: ถ้าเสียงรบกวนเจ้าได้แล้วก็แปลว่าเจ้าไม่มีสมาธิ
6: ข้าขอโทษพุทธะ
7: มีบางอย่างที่รบกวนสุนัขและนกพวกนี้เจ้าลองไปดูที่หลังกระท่อมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
6: ่ไปไปสิไปไปไป

0: พุทธดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนการร้ายข้าดังว่าศพถูกฆ่ามาก่อนแล้วก็เอามาฝังที่นี่คนทำมันต้องวางแผนไปแล้ว
1: แล้วมันจะเป็นแผนการที่คิดจะใส่ร้ายใครกันเลย
0: ท่านเป็นผู้มีเมตตาแต่มีคนที่อิจฉาริษยาที่ตอบแทนความเมตตาของท่านได้เที่ยวผิดข้าเชื่อว่ามันคือแผนการร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของท่านนางคือคนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีท่านในท้องพระโรงของเมืองมคธ
1: นางถูกลงโทษเกินกว่าบาปที่นางได้ก่อไว
0: ้ข้าจะจับตัวฆาตกรที่ฆ่านางมาให้ท่านเห็นด้วย
1: อานนท์จัดงานศพให้นางอย่างเหมาะสมด้วย
2: บัณฑิตโกมกเรื่องนี้คงรู้ไปถึงในหมู่บ้านเช้าวันพรุ่งนี้นะ
3: ฟังนะ
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ข้ามีข่าวด่วน
5: อ
3: ่
5: ะ
3: มีศพผู้หญิงอยู่หลังกระท่อมของพุทธ
6: ะ
5: เ
6: ฮ้ยศพ
5: ใช
6: ่ถ้าได้ยินว่านางถูกรัดคอจนตายเลยเนาะ
4: ใช่แล้ว
3: นี่ไงพวกเขามากันแล้วพวกเขาทำตัวบริสุทธิ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ
6: ้
3: น
6: ใช่หน้าด้านจริง
3: ๆคิดว่าพวกเจ้าจะซ่อนบาปไว้ได้เหรอให้พวกหลอกลวงหน้าด้านไปให้พ้นเลย
6: ไปเลย
3: ไปพ้น
6: ไปเลย
7: ผู้มีเมตตาทำทานด้วยเถิด
6: จริงหรือเปล่าที่ผู้หญิงคนนั้นถูกฆ่าและฝังในสำนักของท่านและร่างของนางถูกฝังอยู่ใกล้กระท่อมของพุทธะน่ะฮะไปเลยไปขอบ้านอื่นเลยยังมีหน้ามาขอข้าวอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเราไม่ให้ทานกับฆาตกรหรอกไปเลยไป
2: เขาล้มป่วยแล้วตั้งแต่พวกชาวบ้านไม่ต้อนรับพระสงฆ์เขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยถ้ายังอดอยู่แบบนี้เขาจะต้องตายแน
8: ่พวกเขาไม่รู้พวกเขาถึงได้กล่าวโทษท่านแบบนี้
1: ให้อภัยเราด้วยเราจะไปเตรียมอาหารให้กับท่านเอง
3: เราจะทำให้ชาวบ้านแน่ใจได้ยังไงว่าเราไม่ได้รู้เห็นกับการตายของนางน่ะ
0: ชาวบ้านพากันเกลียดเราไปแล้วพุทธะ
1: การตอบกลับความเกลียดด้วยความเกลียดไม่มีวันประสบความสำเร็จความรักถึงชนะความเกลียดได้และนั่นคือกฎขั้นสูงสุด
3: แต่ชาวบ้านคิดไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
1: มีสามสิ่งที่ซ่อนในความมืดไม่ได้พระอาทิตย์พระจันทร์และความจริง
0: ไม่มีอาหารเราก็พออยู่ได้แต่จะขาดน้ำล่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะต้องลำบากพวกท่านทุกคนแล้วแต่การฝึกโยคะช่วยแก้ปัญหาได้แลบลิ้นออกมาและหายใจเข้าทางปากและพวกท่านจะไม่กระหายน้ำพวกท่านลองทำดูสิ

0: ผลไม้พวกนี้มาจากไหนเนี่ย
1: บางทีข่าวเรื่องสำนักของเรานั้นคงจะกระจายไปทั่วแคว้นแล้วล่ะ
2: ให้อภัยด้วยพุทธะเราไม่รู้มาก่อนเลยเราเอามามากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ถ้าเรื่องที่ไม่ดีมีเท่ากับสิบมือแล้วก็งั้นเรื่องดีก็มีเท่ากับร้อยมือ
0: เอาเข้าไปข้างใน
1: การมาของเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ชีวะกะ
0: ตอนที่ข้าเจอท่านในวัยเด็กภาพของท่านยังติดอยู่ในใจของข้า
2: ชีวะกะร่ำเรียนด้านการแพทย์มาจากตักกศิลาเขาได้รับอิทธิพลด้านดีมาจากท่านแท้ๆเรามาที่นี่เพราะเขาบอกว่าอยากจะรับใช้ท่านและเราได้รับข่าวร้ายก็เลยเอาของมาเท่าที่ได
1: ้ขอบใจเจ้ามากจริงๆแต่เจ้าเองก็ได้เอาของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเจ้ามาให้ข้าแล้วถือเป็นเรื่องดีแม่คนหนึ่งพาลูกชายคนเดียวมาสู่เส้นทางการเป็นนักบุญเพื่อละความสุขถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอมราปาลี
2: ระหว่างเรามีสายใยประหลาดเชื่อมเอาไว้ชีวกะต้องการใช้ความรู้เรื่องอายุรเวทของเขามารับใช้ที่สำนักนี้ที่นี่ต้องการคนมาเป็นหมอรักษาถ้าหากท่านจะยอมรับเขา
1: หมีพระของเรารูปหนึ่งกำลังเป็นไข
0: ้ท่านอยู่ไหนมาสิข้าจะพาไป
1: อมราปาลีการเตรียมอาหารแก่พระภิกษุของเจ้านั้นถือเป็นความดีอันใหญ่หลวงแต่การพาหมอมาที่สำนักนี้เจ้าได้ช่วยเราตอนเรากำลังเดือดร้อนนะอมราปาลี
3: แน่ใจหรือว่าจะได้หลักฐานจากบ้านจินจากมารวิกาที่โยงถึงตัวฆาตกรได้
4: คนร้ายน่ะย่อมทิ้งเบาะแสเอาไว้เสมอขอได้ทั่ว

0: มีสร้อยล้ำค่าอยู่ในกระท่อมด้วย
1: นี่คือเครื่องประดับของผู้ชายมีตราของราชวงศ์ซะด้วยเป็นตราของราชวงศ์สักยะข้าพบสร้อยเนี่ยในบ้านของจินจมานวิกาแต่ข้ารู้สึกงงที่เจอตราของราชวงศ์สักยะก็เลยเอามาให้ท่านดูนี่มันแปลว่าจินจมานวิกาเกี่ยวข้องกับคนบางคนในราชวงศ์สักยะและเขาพยายามทำลายชื่อเสียงของท่านท่านมุนีมีพระหลายรูปที่เป็นเจ้าชายของสักยะมีใครในนี้ที่รู้เรื่องสร้อยนี้บ้างไหม
2: พวกเราเลิกใส่เครื่องประดับมาก็หลายปีแล้วล่ะเราจำมันไม่ได้หรอกและไม่มีใครในที่นี้สวมเครื่องประดับแล้วด้วย
1: มีอีกอย่างหนึ่งท่านมุนีเราได้สอบถามเพื่อนบ้านของจินจมานวิกาและพวกเขาบอกเราว่าเมื่อราวหนึ่งปีก่อนมีชายสูงศักดิ์คนหนึ่งมาหาจินจมานวิกาที่บ้านตอนกลางคืนอุทักนี่แปลว่ามันคือแผนการร้ายที่หมายทำลายท่านและภิกษุทั้งหลายของท่านด้วยและท่านไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะงั้นพระเจ้าประสันชิตต้องดีใจที่รู้ข่าวนี้แน่พรุ่งนี้ข้าจะไปประกาศให้ชาวบ้านใกล้เคียงรู้ว่าพุทธะและพระของข้าบริสุทธิ์และเสียงครหาที่มีต่อสมณะของท่านคนหยุดสักทีพวกเขาจะได้ให้ทานเหมือนเดิมพุทธะถ้าหากว่าท่านให้พรข้าจะจับตัวคนผิดมาให้ได้อย่างแน่นอน

0: ุทธะมีคนหนึ่งที่หอบเครื่องอาภรณ์มาที่สำนักของเราเมื่อปีก่อนเทวทัตข้าคิดว่าเทวทัตอยู่เบื้องหลังเรื่องในครั้งนี้
1: เจ้าน่ะมีหลักฐานอย่างนั้นเหรอว่าเทวทัตเป็นคนทำเรื่องนี้นะ
0: ไม่มี
1: งั้นก็จงอย่าได้สงสัยเขาเลยความจริงไม่มีทางปิดบังได้และหากว่าเทวทัตนั้นเป็นต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องเขาจะต้องการการ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบต้นบังคุณดาปิยราชธิดาพระเส

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ถานส่วนพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
3: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรโดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมคณะวิทยากรผู้บริหารเขตกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากชวนเที่ยวน้ำตกทีลอซูสัมผัสความยิ่งใหญ่ช่วงกรีนซีซั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนปิดฟื้นฟู60วัน
4: นางสาวพมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและจะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ดิเรกอินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ OCD รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายส่วนผู้บาดเจ็บยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,221 รายและสูญหายอีก33รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและดินโคลนถล่มด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อพลเรือนในเกาะมินดาเนามากกว่า 553,000 คนและประชาชนอย่างน้อย 9,393 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.a

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบต้นบังคุณดาตัวแรกชุติดาพระเสด

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: สถานเสื่องพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน

0: ียนกระทรวงพาณิชย์เชิญคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพรัตน์ กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerceเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพัจจุรจอม9พื้นที่ใกล้เคียงเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โทรสายด่วน1555สวิสาประทุมมารายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองแม่ข่าน
2: ายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤมาศแข็งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปไลน์ผ่าน Thailand Postmart และ Net Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์กรอบกุ้งบังคุณดาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: 의 재탈.
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักและเติบโตไปด้วยกันในประชาคม

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมวงงามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
2: พลเอกธาราพงศ์มลคำ

0: ระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้เป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเปลี่ยนคนเขียนโค้ดสู่ผู้จัดการโปรเจกต์เสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัล
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเปิดฝึกอบรมฟรีหลักสูตร AI Assisted Coding Fundamental รุ่นที่2เพื่อเสริมความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมยุคใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดการแก้ปัญหาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงประยุกต์ใช้พรอมเอนจิเนียริ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาผลงานจริงและต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีได้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพียง25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง5และ11ถึง12กรกฎาคมณสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่24มิถุนายนผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: จังหวัดศรีสะเกษจัดแรลลี่ตะลุยภูมะเขือชูประวัติศาสตร์ชายแดนควบคู่การประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสินค้าจีไอขึ้นชื่อ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอกันทรลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ชมรมแลนลี่ไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลนลี่ชมของดีศรีสะเกษตอนตะลุยดินแดงภูเขาไฟไปภูมะเขือเริ่มปล่อยขบวนรถที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนพร้อมรถยนต์เข้าร่วมแรลลี่69คันเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คพอยต์ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอขุนหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้ง
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

จะเทศนาเรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะคือพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าธรรมะพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมดาเรียกว่าธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมดาเราพิจารณาธรรมะคือให้เห็นธรรมะคือให้เห็นธรรมดานั่นเองไม่ต้องอะไรมากมายเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วท่านเรียกว่าธรรมความเกิดขึ้นเป็นธรรมความแก่ก็เป็นธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรมเรามองธรรมะกายไปคือมองคนไปเจ็บไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างในธรรมะในธรรมจักรพรตนสูตรท่านก็สอนอันนี้เองห้าตราปัญญาทิมรณะก็ไม่ใช่อื่นใดอะไรมันเป็นธรรมแต่ว่าคนเรามองธรรมะไม่เป็นธรรมมองข้ามสายไปเสียถ้ามองเป็นธรรมแล้วมันต้องชวนกลับธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าธรรมดาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าคนเรานั่นมาสมมติบัญญัติหรือมานิยมนับถือกันเป็นของแปลกจากธรรมดาไปเสียสมมติว่าเกิดมาก็ไม่มองเห็นความเกิดทำไมจึงไม่มองเห็นความเกิดเกิดมาเบื้องต้นตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดอยู่ในครรภ์แล้วก็ค่อยแก่มาธรรมดาเป็นอย่างนั้นแก่มาโดยลำดับลำดับจนทั้งแก่ยังไม่คลอดอันนั้นก็เรียกว่าความแก่การเจ็บปวดสูบทั้งไอสูบเครื่องร้อนของแข็งมาตรการต่างๆก็เป็นการเจ็บเรียกว่าอาพาธคือการเจ็บก็เป็นความเจ็บอยู่แล้ว ความแก่ในความเจ็บกระทั่งนั่งอยู่นอนอยู่ไม่เดินเดินยืนเดินมีอาการเจ็บปวดร้าวโดยประการต่างๆอันนั้นก็เป็นการเจ็บอยู่แล้วแต่คนเราไม่มองเห็นความเจ็บอันนั้นต่อเมื่อถูกตาราวุธประหารประหารหินคมแข็งจึงจะเรียกว่าเจ็บความตาย ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ตายความยังมึนคนแท้จริงคือมันตายวันตายคืนมันเปลี่ยนสภาพไปเรียกว่ามันตายหน้าเนี่ยเรียกว่า
เห็นตัวนิยมของคนนิยมเห็นไปอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเห็นเป็นธรรมแล้วเห็นธรรมดาธรรมดาดีเลยพอให้เห็นเป็นธรรมดาซะแล้วกันเรียกว่าธรรมะธรรมดามีเรื่องเล่าไว้ว่าเทวดาจ่ายมพบาลจับคนไปตกนรกเขาไปถามไปซักไส้ไรเรียนถามบอกว่าเทวดาทั้งสี่เคยเห็นไหมเห็นเคยเห็นอยู่เหมือนกันท่านนรกบอกว่าเคยเห็นเห็นได้เห็นยังไงลองดูดิลองเล่าดูสิเห็นตอนเกิดเห็นไหมเดี๋ยวมันเกิดมาเนี่ยเห็นแล้วพิจารณาอย่างไรก็หน้าพกขันหน้าหัวล้อยิ้มกระดุกกระดิกว่างแหวะอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องแก่เลยเห็นไหมคนแก่คนเฒ่าไอ้คนเจ็บเคยเห็นไหมเคยเห็นคนเจ็บเห็นแล้วคิดยังไงคิดว่าเราจะได้ค่ารักษาถ้าคนมีหน่อยก็จะรวยในค่ารักษามากมากโอ้ยใช้ไม่ได้มันไม่ได้ใช้ไม่ได้คนแก่ก็เห็นไหมเห็นคนแก่ตักเท้าโง่เหมือนกันเดินสามขาหน้าตกขันหน้าหัวเราะอันนั้นเราใช้ไม่ได้คนตายก็เห็นไหมเห็นคนตายก็เคยเห็นข้าเกลียดไม่อยากดูพิจารณาอย่างนั้นอันนั้นจะใช่ไม่ได้นี่ท่านเล่าไว้อย่างนี้ท่านเล่าเป็นเรื่องเป็นนิยายเป็นตาหอนไปเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเรียกว่าไม่เห็นต้องเกิดความแก่ต้องเจ็บต้องตายทักต้องนรกสมมติเลยเห็นนั้นไม่ได้เห็นยังไงจะเห็นถูกท่านนี้ไอ้ท่านอธิบายว่าความเกิดขึ้นเด็กที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวเรายังมาคิดย้อนคืนไปทั้งตัวเราเมื่อยังเกิดมาทีแรกหรือเห็นเด็กมันเกิดอยู่ดีมแวะแวบอยู่เนี่ยความผ่านทุกข์สลดสังเวชเกิดขึ้นมาคนทุกอย่างนี้เนาะร้องไห้แร่ๆอยู่ไม่ทราบว่าจะอนาคตของมันจะเปลี่ยนแปลงไงเกิดความสลดสังเวชที่เกิดขึ้นมาจากอะไรมันเป็นไปยังไงเนี่ยตั้งอยู่ได้เลยได้สลดสังเวชในใจไม่รู้จักเรียนสาเหมือนกับบุ้งเหมือนกับตัวบุ้งตัวหนอนเกิดขึ้นมาพูดก็ไม่ได้ท่านบอกว่าเห็นอย่างนี้จึงจะเห็นถูก ความแก่ละคะนี่เห็นคนแก่คนง่อมเดินตัดไม้เท้าสามขาพิจารณาเราก็จะแก่อย่างนั้นแก่ไปแล้วก็เดิน
แต่ก่อนแต่เก่าไม่เคยสักไม่เท้าและไม่เดินสามขาต่อมาก็ลงสามขาแก่งอมจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินแต่ละครั้งแต่ละทีก็แสนยากทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นความแก่เห็นคนเจ็บร้องควรครางร้องทุกขเวทนาแสนสาหัสด้วยประการต่างๆเกิดมาทุกอย่างนี้ต้องลำบากอย่างนี้ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยประการอย่างนี้เห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างเดียวกับเขาเห็นว่าที่จะตายถ้าตายเร็วตายไปแล้วไม่ได้อะไรทั้งหมดทุกอย่างทอดทิ้งไว้ในโลกสิ่งทั้งปวงที่หวงแหนว่าเป็นของกูของกูในส่วนที่สุดเวลาตายก็ไม่ไปสักอย่างเดียวเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นความตายท่านอธิบายถึงเรื่องพญายมทักถามกาไอ้ทักถามสัตว์นรกเมื่อสัตว์นรกไปจะไปตกนรกไปถามทักใกล ถ้าหากว่าตอบถูกก็พ้นไปถ้าตอบไม่ถูกก็ตกหักลงนรกจ้าโยมพิบาลในที่นี้ไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นคือพูดถึงเรื่องจิตของเรานั่นแหละเป็นจ้าโยมพิบาล เป็นความเกิดกระมัวเมาเสียเลาะพบขันเสียจิตไม่ได้ท่านนึกคิดถึงตัวความเมาความหลงนั้นเรียกว่าตอบไม่ถูกท่านถ้าหากมีปัญญาพิจารณาส่องเข้าไปลึกเข้าไปความเกิดขึ้นมามันสลดสังเวชเป็นเหตุให้มาลึกคิดถึงตนถึงตัวก็คิดถึงคนอื่นคนแก่ถ้าหากก็มีปัญญาสามารถรู้ได้ทั้งตัวของเราและคนอื่นหรือหมดทั้งโลกนี้มีสภาพเช่นนั้นเหมือนกันเราควรที่จะทำตัวของเรานี้ให้เป็นที่ตั้งของให้เป็นพื้นจุดที่พื้นของตนนั่นแหละเรียกว่าตอบถูกงานเนี่ยบางจะติดตัวของเรานี้แหละความเจ็บก็จะนั่นเหมือนกันความตายก็จะนั่นเหมือนกันปัญญาเมื่อเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เห็นแต่หน้าเกลียดหน้าเบื่อตัวเขาตัวเราเช่นเดียวกันอันนั้นเรียกว่านายระบาดนายบาลตักถูกทางเหตุนี้จึงว่าธรรมะอ
อะไรทั้งหมดพื้นฐานแท้คือธรรมะในโลกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดที่เป็นโลกนั้นเรียกว่าเขาออกไปธรรมะนี่แหละสำคัญว่าธรรมะอันนี้เป็นโลกไปเสียโดยที่ไปคิดเห็นธรรมะเป็นธรรมะโดยความหลงโดยความเมาโดยความประมาทต้องเห็นว่าในคลาดเคลื่อนจากความจริงเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วที่นั้นจะคาดเคลื่อนจากคนเกิดแต่คนแก่คนเจ็บคนตายแต่หาได้คิดมั่งหาได้คิดไม่แต่คนแก่คนเจ็บคนตายครอบงำตัดทั้งหลายตลอดทั้งตัวของเราไปเหตุผลเห็นเช่นนั้นแล้วจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรามัวเมาอยู่ของเราไม่ใช่ของเราหลงเพลิดเพลินอยู่ของเราไม่ใช่ของเราจำเป็นที่พลาดต้องพลาดทิ้งทั้งหมดเราคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวอันนั้นเป็นธรรมะแท้เห็นนั้นจริงว่าพิจารณาธรรมะไม่ใช่ของไกลไม่ใช่ของละเอียดไม่ใช่ของลึกซึ้งไม่ใช่ของลึกซึ้งอะไรนะไอ้ของลึกซึ้งนี่แหละแต่ทำไมไม่จึงไม่รู้ทำไมจึงไม่เป็นธรรมะมันยังเป็นโลกไปหมดก็เพราะใจของเราไม่มีสมาธิใจของเราไม่แน่วแน่ใจของเราตั้งมั่นเดี๋ยวคิดต้องคิดนี่เดี๋ยววันไหวไปมามันเลยไม่ชัดมันไม่แจ้งเนนั้นมีควรที่จะพิจารณาจิตของเราให้ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิแค่ก่อนแล้วจะค่อยพิจารณาของนี้ถ้าหากคิดไม่แน่วแน่พิจารณามันก็ไม่ชัดจริงจริงเองมันก็เลยกลายเป็นโลกไปถ้าจิตแน่วแน่ละเอียดมากเท่าไหร่พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายยิ่งชัดเจนลงไปเห็นเฉพาะตัวของเราและก็พิจารณาคนอื่นเหมือนเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกมุกด้วยกันทั้งนั้นบรรดาของทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มีสภาพเป็นเดียวกันมุกทั้งนั้นเป็นฐานที่ตั้งของต้องธรรมะได้แก่สมาธิสมาธิแน่วแน่มั่นคงมานั่นก็เป็นที่ตั้งของปัญญาคำว่าปัญญาที่นี่คือเห็นจริงนั่นเองไม่ใช่เห็นอื่นไกลอะไรดอกเอาความตายไปเพ่งพิจารณาตายแล้วมันได้อะไรไปนี่ได้ตัวคนเดียวเท่านั้นดีหรือชั่วดังนั้นอ่ะที่ตัวของเราไปเห็นไหมคนช่วยจะต้องละเสียจะได้เหลือได้ความดี
มาตายแล้วไม่ได้ทำอะไรไอ้ทำอีกนี่แหละยังว่ายังมีชีวิตอยู่ทำเจ้าในเมื่อเราพอที่จะทำได้พิจารณาอยู่ตรงนี้เห็นนี่ตรงนี้เข้าใจอยู่ตรงนี้เห็นชัดอยู่ตรงนี้ก็เป็นว่าเราเห็นธรรมะจะไปเอาอะไรอีกพิจารณาอีกที่ไม่เห็นเพราะไม่จิตไม่แน่วแน่พระจิตไม่ตั้งมั่นพระจิตไม่เต็มสมาธิต้องพิจารณาตัวของเราหัดพิจารณาให้พอใจให้ยินดีในการพิจารณานั้นจิตใจก็จะตั้งมั่นจิตใจก็จะเพลิดเพลินอิ่มเอิบในการพิจารณาความไม่พอใจความไม่ตั้งมั่นไม่อิ่มเอิบในภาวนาในอุบายนั้นถึงจะได้ความรู้สักเท่าใดมันก็ไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่อิ่มเอิบไม่พอใจไม่พอใจไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆตรงทุกอย่างเลยถ้าไม่พอใจแล้วไม่มีประโยชน์หรอกถ้าพอใจไม่นิดเดียวก็มีประโยชน์มากที่อธิบายธรรมะที่เรียกว่าธรรมะมีเพียงเท่านี้แหละ

ลงที่กายไม่ให้นี้จากกายตั้งสติกำหนดจิตจิตคือตั้งอยู่ที่กายนั่นแหละจิตมันอยู่กายเราเอาจิตนั้นตั้งไว้ที่กายพิจารณากายเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ถ้าหาก็ตั้งไว้ที่จิตมันไม่อยู่มันอยู่ก็ไม่รู้ได้จิตมันก็ไม่มาไม่ได้อะไรเลยหรือว่าก็ไม่ได้อะไรไปตามเรื่องมันเจ็บอยู่มันไม่ใส่ของเราลูกให้มันก่อนจะต้องเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดามันหาได้เป็นสาระอะไรไหมลูกมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่ของเราเสียงกลิ่นรสก็เช่นนั้นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตของเราก็อยู่นิ่งทั้งที่จิตไม่นิ่งก็เพราะเหตุที่เขาไม่ของเขาเอามาเป็นของเรา ถ้าหากว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเห็นตามเป็นจริงแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใจของเราก็บริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายนั้นก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเราคุณนักปฏิบัติควรที่จะเห็นรู้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเป็นขี้ขโมยดับไปสายแสหาเรื่องต่างคือเรื่องสายแสก็คือเรื่องหาขี้ขโมยนั่นเองถ้าหากเห็นตามเป็นจริงแล้วจิตจะนิ่งอยู่เฉยนั่นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดถ้ามันมีที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นทำอะไรคะนี่เบื้องต้นต้องฝึกหัดใจของเราให้อยู่เสียก่อนใจไม่นิ่งใจไม่สงบจะไม่เห็นจริงเท่าไหร่นั้นนิ่งสงบรูปเสียงกลิ่นรสไม่นิ่งสงบเราต้องฝึกหัดใจของเรานี่แหละให้สงบที่จะฝึกหัดใจให้สงบนั้นต้องอบรมตามแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เรียกว่าสติกำหนดจิตสติปัฏฐานนั่นแหละกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้เห็นปัจจุบัน สิ่งทั้งหลายแล้วนั่นก็จะอยู่ตามเรื่องขั้นเห็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้ที่มันไม่อยู่ปัจจุบันนะมันยังสงสัยหาเรื่องราวต่าง
ถึงจะมาเห็นตามที่จริงฝึกหัดจิตตรงนี้แหละนิ่งพระองค์เทศนาสติปัฏฐาน4เมื่อพิจารณากายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าจิตเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ว่าทุกข์เราเรียกเวทนาเรียกกายไม่ใช่ไม่ใช่ใครว่าเป็นผัดนั่นผมมาที่ว่ามันนานที่พูดนี้แต่ก็ไม่ถึงตาเป็นมู้นั้นมันพอน้องดามแดงนะฮะลงเตะตามมันก็หายที่มันเตะตามมันไม่เตะตามมันเตะตามทุกคนใช่ไหมนะนั่งเตะมันแดงเลยไม่ได้ขาวเลยขาวมันก็เลี้ยงแดงไหมแดงตามเลยไม่เตะตามมันไม่เตือนที่ตัวคนเนี้ยไม่ได้ยินนะเขาเรียกแค่ตัวง่ายเขาเรียกตัวเนี้ยตัวไหนเอาไปทำดูทั้งหมดนั้นเขาอยู่กันตัวเขาเข้าไม่ทำอะไรอื่นเลยดูนี่แหละจริงๆแต่ละอุตริของตนเองก็อยู่แล้วในวันนี้มาแล้วมาควบคุมเนี่ยใช่นี่เขาเรียนดังแรกเลยทุกคนแล้วก็จะให้ตกเที่ยงโลกคุยกันสมัยน้องโตโตทุกตัวอีกที่เขามีชีวิตของทิ้งแล้วเองของทักษิณเองแล้วไอ้สาวเราเป็นผู้ทุกชนคนหนาเกิดขึ้นมาถ้ากำลังแย่งกันเชียงกันของโลกของโกของหลงถ้าเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาว่าถ้าของเรามาหาได้อะไรบ้างเพียงแต่ทำให้ใจเศร้าหมองเท่านั้นแหละไม่เป็นแต่ตามมันไม่ได้ตามประสงค์ครับความโกรธขึ้นมาทำให้ใจเศร้าหมองไม่ความใสในสะอาดสู่ที่เสียว่าอย่าไปโกรธไปโลภไปหลงเสียให้มันสะอาดจะดีกว่าดีกว่าที่มันทำให้สมองเปล่าจึงให้หัดทำสติตั้งจิตให้พิจารณาไอ้ทำสติพิจารณาจิตให้มันเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นของที่มันมีสาระจึงจะละปล่อยวางได้ยิ่งต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นนอกเกิดขึ้นมาไม่ได้หัดสักทีเรื่องหัดก็ไม่ทันพอไม่สามารถที่จะชำระสาสางใจตรงนั้นได้เราต้องการในนั้นปรารถนาเขาตรงนั้นจึงต้องมาฝึกหัดแม้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์เขาเรียกเป็นภิกษุสามเณรเป็นขาวเป็นชีเข้ามารักษาโบสถ์ก็ควรจะเอาของเก่าทั้งนั้นชิ้นห้าชิ้นแสนล้วนได้ของเก่าทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาของเก่าอันนี้แหละมาชำระสะสางของอันนี้แหละของเก่านี้แหละเพื่อให้สิ้นออกไปกิเลสจะให้เศร้าหมองในใจเพื่อให้ผ่องใสสะอาดจึงจะเป็นธรรมเรียกว่าธรรมของเก่าเอาละเทศนี้การทำความสงบลมภาวนาครับภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยาก
ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งและอยู่นั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สัก5 นาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันเปล่าหมดวันละเสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนละเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดไปเสียเปล่า

มันของทำง่ายนิดเดียวถ้าเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะในความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพอจะทานมากมายเวลาจิตสงบและทิ้งวัดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นอะไรเรียกว่าความสุขอะไรจะสงบและความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นคนของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้นะไม่ทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี้นั้นตั้งจิตผู้คิดผู้นึกกันนะตั้งสติคือผู้ลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติความระลึกได้นั่นไปควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่น ถ้าหาเองมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไว้ซะก่อนก็คุมเอาพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดผู้รู้ไอ้ผู้ที่มันคิดมันนึกเอาพุทโธพุทโธแล้วอนาปาสติก็ได้เป็นเครื่องผูกไว้ให้ใจมั่นคงใจนั้นถ้าหากมันมีเครื่องผูกเยอะๆก็อยู่ยากของมีตนมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อถ้าฝ่าสติใจอยู่นั่นอันเดียวเอาเดียวจะเอาได้ก็เอาใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจารณาจิตนั่นแหละครับผู้คิดผู้นึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะการฝึกหัดแบบนี้เรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรรมฐานอบรมกรรมฐานอบรมภาวนามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ขอให้เห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดเพราะชั่วความชั่วและความผิดเป็นสิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นมันไม่สามารถทำหรอกไม่เห็นนะที่มันยังทำมันยังคิดนึกถ้าเห็นนั่นก็ตั้งใจรักษาอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วมันจะสติกับจิตนั่นจะเข้าไปเป็นใจคือรวมเป็นอันหนึ่งลงไปนั่นแหละจะเห็นความสุขสงบอย่างยิ่งเอาท่านี้ก็พอให้ทำสมาธิเมื่อถ้าไม่เคยอธิบายมาแล้ว

ุกอย่างมันลงสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจึงลงมันเป็นยึดคิดตามยึดคิดตามที่เราได้ยินได้ฟังแหละที่แรกสมมติ

ก็เห็นแก้จะจับขึ้นมาภายในใจที่ยังใช้ได้ทำความนึกคิดเอาเฉยตามที่ได้ยินได้ฟังถ้ามันเป็นไปแล้วก็คนทั้งโลกก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมาถึงจุด

พิจารณาด้วยความที่เราเนี่ยเห็นสภาพตามเป็นจริงที่เห็นว่าธาตุสี่มันชัดเจนในตนเองธาตุหลงสภาพใหม่จริงหลงสภาพอะไรแต่นั่นอ่ะเป็นของจริงขึ้นมาของจริงเห็นแล้วจะเป็นยังไงคะเนี่ยมันชัดแจ้งขึ้นมาด้วยใจของตนเนี่ยเห็นสิ่งทั้งสองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแต่ธาตุเฉยมันก็ใช้ได้คือรวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลอยู่ตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดจะมันจะจมกองน้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราจะเป็นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางไม่รวมหรือสักทีเราจะมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างของมหิหานี่แหละท่านก็หาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาวิตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น มันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะดันในความชั่วนั้นออกไปความโกรธความแค้นสารพัดทุกอย่างที่มีฉันพยาหายไปหมดมันรวมที่แห่งเดียวแล้วยังพูดให้ฟังไม่ได้ว่าเรากั้นลมหายใจท่านลมหายใจพักหนึ่งมันหมดละกันเรื่องนั้นมันสงสัยภายนอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะ มันยังอันเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างให้ช่วยให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถไปยืดได้มาต้องมาฝึกหัดใจของเรานี้ด้วยวิธีต่างๆนั่นนึกพุทโธพุทโธมาอยู่ในดวงมาเยอะเอาเมื่อนาฬิกาสติพิจารณาลมหายใจก็ออกก็ออกแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะเอาใดก็ออกจนกระทั่ง

องทั้งชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรต่างมันจะความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้กว้างขวางที่จะคิดอะไรต่างๆได้กว้างขวางแต่คิดแล้วมันก็

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบสแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่จากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบสหนุ่มได้ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบสได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีเฮาเฮินเดินอากาศมามาเห็นไทยบ้านไทยเมืองหยุบหยับหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยาบใหญ่เตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบ้านไต่บ้านเนื้อหยาบหยาบผ้ากันเห็ดหยังน้อคือกันกับไทยเฮามาลกหยาขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงน้ำกันหยาบหยาบจุ่มมาเนี่ยสุเมธดาบสมีความหุ่นซึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังได้สมาผอมเพียงเฮียงหนากันแท้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หญิงผู้ชายพระทรงองค์เจ้าก็มีเอ้ควรสิเป็นบุญญากิริยากุศลกิริยาแท้ๆเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาคือสิได้บุญน้ำเพิ่นก็เลยลงดินไปถามได้รับคำตอบว่าพวกเฮากำลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุมมวดีพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเป็นจำนวนแสนพ่อได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมาชาสู้สั้นโอ้ยเกิดมากก็สะกดได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่ห่างมีดี

ใจสมาทุกมาอยากแท้เฮ็ดจังได๋ดีสิได้บุญน้ำหนอก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าหยาดเหือแห้งงานเลือดเหนือเสือไข้ชีวิตจิตใจวิญญาณนี้เป็นมูลมั่งสังขยามรดกของพ่อของแม่ที่ให้มาเอาเด้อผู้ขาสิขอเอาหยาดเหือแห้งงานทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ต่างสางบุญญาบารมีเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมเขาตื่มกันว่าจังสันก็เลยขอเห็ดน้ำพระเจ้าข้าเจ้าก็เลยมอบบ่อนที่มันยากที่สุดให้มีแต่ขี้ต้มเหล้าก็เอาวัวสันเหือแตกหนาไข่ขาวแตกลังแปลงทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรพี่น้องเอ้ยทำบ่แล้วพระพุทธเจ้าเดินทางมาพร้อมกับพระอรหันต์หยาบหยาบมากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงในหม่องขี้ต้มให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังแล้วก็อธิษฐานในใจว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมื้อนี้คือเฮามาเอาเหือแห้งลกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถิดนี่จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงได้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบดหนุ่มที่อยู่ใต้ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธังกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจังสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังควมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดความดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแรกเอิ้นว่าปุญญะสโมทานนั่งโพธิสัตตังสัมมาสัมโพธิญาณังประชุมลงแห่งบุญเถื่อแรกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาทนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยหย่อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่าน

ามาปลูกต้นใหม่ได้สนห่มบังเง่าพี่น้องเอ้ยสร้างวรรณะโพธิญาณหอท่านทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสิบไหวพ่ายซอยศาสนาเพิ่นเนาะ

เอามาปลูกต้นใหม่ไว้ถาหวมเหี่ยมหับพี่น้องเอ้ยสังโฆสงผู้ทะลงทำไว้โพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงหยอดเพี้ยนพำสางพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ย

ั่วทวนองค์เอกสัพพัญญูได้อาศัยแนวไพ่ป่าดงพงไม้อุบัติขึ้นโพธิญาณเพียรพรรมตัดสรุตายไต่ห่มพึกษาพี่น้องเอ้ยเฮามาพากันสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนธรรมทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปูป่าใหม่ให้ดึงฟ้าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ย

เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องรับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบอนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแมนวิมานไทยหมู่ลูกค้าพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงเอ้ยการที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่สนหอมบางเงานั้นเป็นการสร้างวรรณโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้อาศัยไผ่เพิ่งเกิดใต้ห่มไม้ออกไปบวชตรัสรู้ใต้ห่มไม้แสดงธรรมใต้ห่มไม้ตายใต้ห่มไม้กลางผืนแผ่นดินองค์นี้เบิดไปองค์ใหม่กสิมาเฮาปลูกป่าสร้างดงไว้เฮ็ดเฮือนสร้างล้านแปนเฮ็ดบ้านแห่งศีลแห่งธรรมรอรับพระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อเฮาเกิดมาพ่ายสอยศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธกาล 2,538 ปีผ่านแล้วเฮามาสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามุนีไพ่ทั้งหลายผู้เพิ่นต้องการความสงบปรารถนาความวิเวกเพิ่นจะได้อาศัยไผ่เพิ่งไต่ห่มใหม่ใบบังที่เฮาสร้างไว้นี่แล้วเป็นบุญกุศลบารมีของเฮาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงหับสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทําไว้โพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงยอดเฮียนพรรมสร้างภายใต้ห่มบังพี่น้องเอ้ยปลูกต้นใหม่แต่ละต้นนั้นก็สำคัญกันกับการสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าใหม่เอาไว้ถ่ารับรองพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสมัยนี้ขันผู้เพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไฟทางศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหาความสงบในบ้านในเมืองในวัดบ้านวัดเมืองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยสำบ่นำผู้ใดประพฤติศีลประพฤติธรรมขันอยู่ในหมู่บ่มีกัลยาณมิตรคือกันนั่งสมาธิเดินตรงกรมอยู่ในหมู่บ่คือกันเพิ่นสิบุ่ยปากบุ่ยศพใส่โพนเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์เพิ่นสิได้ห่อบาตรนี่แล้วเนาะเฝ้าใส่กันตัวในยามนี้ยามศาสนาเสื่อมศาสนาคอยมันสิขอนสวยเข่าพี่น้องเอ้ยมันสิขอนเข่าสามห่มโพสีเฮามาสร้างโพสีคือป่าดงพงไพ่ไว้ล่องรับพระสงฆ์ผู้เพิ่นสิขอนเข่าสามห่มโพสีสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไว้พระโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหยอดเพียนพรรมสร้างภายใต้ห่มเงาพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อสิได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปเพิ่นก็สิได้อาศัยห่มใหม่ใบบังวัดว่าอารามวัดป่าวัดดงที่เฮาพากันปลูกเอาไว้นี้เฮาเองก็มีส่วนได้สร้างบารมีได้พระดงธรรมจะล่วงโลกเฮาก็มีส่วนได้ล่อเลี้ยงธรรมให้แก่โลกแก่สังคมพี่น้องเอ้ยคิดให้ไกลและกว้างภายหน้าหากสิเห็น

0: เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้รองรับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างบ้านไว้รอรับพระโพธิญาณผู้เพิ่นสิไปตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจเสด็จมาใส่มาเพิ่งผ้าอาศัยหาบ่อนสงบในวัดในเมืองบ่ได้แล้วเฮามาสร้างเฮือนแห่งพระธรรมทวงโลกดึงสังคมเอาไว้ควบห่อนคืนควบห่อนเกิดขึ้นในโลกคนตายเป็นร้อยเป็นพันนับแต่มือสิห่อนขึ้นย้อนว่าบ่มีแนวทวงแนวดึงโลกบ่มีต้นไม้ผู้เขาเล่ากาเฮาก็เลยมาสร้างเฮือนถ้ำทวงโลกกาไว้พี่น้องเอ้ยสร้างสวรรค์ให้สัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังเฮ็ดสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์ป่าเขาเกิดมาเขามีบาปมีกรรมเขาจึงได้เป็นสัตว์อันสิเว้าไปแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์บ้านทั้งเบิดที่เฮาเอามาใส่ไถให้ไถหน้าเอามาขามาแกงมาขัวมาจืนมาจีมาหลาบมาก่อยกินทั้งหมดล้วนแต่แม่นคนพระพุทธเจ้าว่าญีเตสัตตาตินะภคาญีเตสัตตาผู้ทัพพักขาเยเตสัตตาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติภิกษุทั้งหลายเอ้ยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากินหญ้าก็ดีกินหมดขูดอุจจาระเป็นอาหารก็ดีสุ่มเกิดในน้ำเกิดในบ่อนเหมือดเกิดในของเน่าเหม็นสกปรกทั้งหลายก็ดีว่าได้เท่หากแม่นคนงูคนผ่านสันดานถอยเกิดมาในโลกตาบ่บอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคือบอดบ่เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดดีบ่ฟังเสียงเพิ่นบอกเพิ่นสั่งบ่เชื่อสำว่าบาปนี่บุญมีว่านรกมีสวรรค์มีบ่เชื่อสำว่าศาสนามีศาสตร์ก่อนมีบ่เชื่อสามว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณว่าแต่พลมวลซื่อๆตนเจ้าของจึงได้เกิดมาบุคคลจังสี่แล้วเขาจึงสร้างบาปสร้างกรรมด้วยกายว่าจะใจหย่อนบ่เข้าใจหย่อนบ่เสือตายไปแล้วจึงเมื่อเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้ก่อนสิเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้เขาก็ตกนรกหกใหม่สะกอนผลจากนรกกรรมนั้นเบาบางจังได้มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิงเกิดเป็นสัตว์ในน้ำทึ่งโขกเกิดเป็นสัตว์ในบนเมิดในของเน่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินข้ากินของสกปรกอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดนั่นแม่นคนพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นแน่แล้วจึงสิได้มาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคัดสนจนตอกเข่าขาดแล่นแกงขาดหมอบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ขาดแขนเข่าหนามโภชนะอาหารญาณพาหนะกายมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกหน้าลกคือเก่าหย่อนว่าเจ้าของทุกข์เจ้าของยากบ่ฟังฝ่าฟังไฟขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าพ่อขากะขาพ่อแกงกะแกงพ่อลักกะลักพ่อปุ่นกะปุ่นหย่อนอ่างว่าเจ้าของจนเพราะเหตุแห่งความจนด้วยกรรมบาปแต่ศาสตร์ก่อนทำให้เกิดเป็นคนจนว่นไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกนรกคือเก่าเอาบาปเก่ามาต่อเอาบาปใหม่คือเอาไก่ไปต่อไก่ก็เลยได้ไก่ปักแกะแกงยันเฮาก็เลยมาสร้างป่าสร้างดงสร้างสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์สาวาสิ่งมูนีเอาบุญน้ำมันแล้วก็ปลูกป่าใหม่ดึงฝ่าน่วงฝนให้ป่าใหม่เฮาดูดฝนตกลงมาดูดน้ำใต้ดินไว้บ่ให้มันแห้งปักกุ่มซุ่มเย็นแล้วนอกจากนั้นนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั่นพี่น้อง
1: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ต่อ รที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกขมัจจารีเนกขมัจจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันเนื่องในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงนั้นเราน่าจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกมันนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนั้นธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อม

ขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา6-7 วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากนั่งสมาธิดูอาการไข้ต่อมาก็รู้สึกว่ามันเบาลงเบาแล้วก็นอนพอนอนหลับไปก็ฝันเห็นแม่ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่ว่าแม่เดินเลาะริมฝั่งแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาเอกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรกได้พูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคักห่วงน้ำใหญ่ทั้ง4 ห่วงในวัฏสงสารกามโลคะทิโทคะอวิชโชคะภาโวคะโอคะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห่วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นเรานี่หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงทำให้แม่ฟังโดยเรียนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีนึงแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นเมื่อฝันเห็นแม่ไม่มีความสุขใจดีใจนะมานั่งสมาธิรู้สึกตื่นคิดถึงแม่เลยคิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายจนมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความสุขใจปีติปาโมกอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นแม่เฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตา

่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหากตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหากตารมณ์แต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปราโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่นี่ตามไม่มีประมาณความทีทางทั้งหลายมันก็ตายไปเป็นเหตุเรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาคือเล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่นี่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเกิดขึ้นมามันเกิดอัปปมานาธรรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อในทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนไม่มีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาจจะมาสังเกตนะนกยูงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระเป๋าฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาให้สังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีจิกอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเยอะๆเนี่ยเอามาแกะไม่ได้ให้ตัวเดียวนะตรงที่ตัวนี้ได้กินแล้ววิ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่ลิงเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนกยูงลูกแต่ตอกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอจากเราผู้เรียนเลยยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะแล้วท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนุ่งโยงไป2ตัวเอาลูกไปตอกไป2ตัวเพราะว่านุ่งโยงเนี่ยมันคิดถึงลูกมันร้องดังเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้น้องโยงร้องในป่าไก่ต๊อกร้องละเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ไปสีแถวเลยออกไปเฮ้ยเขยดูทางนู้นก็สงสารตัวแต่ต้องคิดถึงลูกมากจิตอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่3ตัวคิดถึงลูก2ตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งร้องไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปมาโม่แต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาก็โดดงับคาบคอไปเลยตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากทีนี้ไ
ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อไม้ไอ้ต๊อกเมียตายพ่อไม้ลูกสามทีนี้แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกไปเยี่ยมจนลูกโตได้บางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สักสิบเมตรยี่สิบเมตรก็กลับมาหาลูกอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปเอกเมืองหนึ่งระยะทาง300กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเหมือนลาตายเหมือนลาลูกปั้นยืนเฉยวันนั้นไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเขียนช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังยืนอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังมันยื่นออกมามันคงตายมา 2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งเหนือไม่รอคอยมันจะพูดอะไรมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพาดจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว30,000ขึ้นมาอีกหน่อยก็50,000-60,000นานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือดฉันนี่เล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่มีการระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดไม่ว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั่นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนั่นคือมีนรกพิเศษอยู่2 หลุมสำหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจพ่อแม่ข่มเหงน้ำใจพ่อแม่ลุงชื่อว่าอเวจีนั่นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อเวจีแปลว่าไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนลูกเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกลุ่มนี้
แล้วก็มีอีกลุ่มพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเย็นไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมากูรีเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟากห้วยเนี่ยเลือดอาบมามาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้แต่ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาโบคังบุญสุวศาสตร์เพศนี่อาจไปพาโตตกตำลั่งเพื่อได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งนั่งเพื่อไล่เสือถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนหนังสืออย่างไรมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตรงที่เมื่อดมกาวมาเมามาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เขาบอกบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะลูกวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินขันบอหาเนื้อมาลาบให้กินขันจนขาทิ่มเลยนี่ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกลูกทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจ้ะลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ไปเท่าไรถอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนรกหลุมที่เรียกว่าโลกกันตะโลกกะแปลว่าโลกอันทะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นกระทั่งดินคนของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอต่อคงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตายไปไม่ตายแล้วก็ไปนั่งกันในเปรเชิญสูบบุหรี่เชิญเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสเกิดสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นเหมือนบ้านห้องคนหลายแถะเขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วจะเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามืดนรกหลุมนี้ชื่อว่าโลกันตักมีความหมาย
ายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรือเวียนอันทะแปลว่ามืดมนุษย์หลุมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตัวนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตะเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่นรกหลุมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์มันสามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวยโลกันตะมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแรกนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตะมหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้วไปเหมือนค้างคาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้มีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เกี่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจะกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่จนกินนั้นก็ลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมานั้นตัวยิ่งหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาเจ็งเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นก็ตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยโหนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมีญาณมารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่หนึ่งอุบลลูกสาวเป็นครูเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มามีพูดจาจู้จี้จุกจิกมีพูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตะมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินขมระทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทปไปเปิดเทปเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกมาไปทำงานก็ซักผ้าแม่ก็เปิดเทปบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูไม่หนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วเพราะนั้นนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามันดาทั้งทางกายทางใจถึงเรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถานนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป
็นสุภาจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อน

อาณาจักรสี่โคตรบุญนี้เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้เมือง

ผ้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยไม้อันนี้จากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากในเมืองคนเฮงองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้ควร

เมื่อมาสูญสัตว์เปลี่ยนสูญซ้ำชีวิตผู้พ้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นสมนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพวงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล

สีโคตรตะบุญยังทราบแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งกันเทินหมุนเข้าพ่อแม่

อันนี้จากสี่ข้อตะบูดในนั้นฮักแมนซาดไทยลาวซองซังของเทียราคาเจอเยินยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันม้าแต่ประถีบเฮ้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเอ๋ย

ของลางลินไหลสายน้ำใจไทยลาวก็อยู่ยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

ธาตุพนมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ากวด

สีโคตรตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4 พันปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างไฟลุ่มน้ำ

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนแต่ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาเล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์นี้แต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

พระเจ้าวิลเลียมชิปปันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารับชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้จึงได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก1657ปีจนถึงพ.ศ1777ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นนิ่มหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปจึงเป็นนอแม่ปร่งเร่พระเนจรตัวนั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโบนได้มีปราสาท

รายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจึงมีเหตุการณ์ผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตรบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูกผาดนอนตะงังสูงถึงมุมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายผ่านคดคิ้วซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตรบูรณ์

5ประตูเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคสกุลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตรบูน

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระกัปปีจึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงขังยาผู้ครองนครหนองหานท่านเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตรบุญได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นป่าซึ่งต่างหลังนี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงหัวปัน

sapat ang tagpukusan ka. Kuna ka man sa sapat. Itong mga pagsumroy pababay na tili. Keep cool ng rotten tum. Let nila ka pa rin ipalang. ต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหรือโอ้โหรอแต่หาคน

พระเมียแห่งพื้นแผ่นดินถิ่นนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมะกุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรณ์สีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคตมอุระแปลว่าเมืองสีโคตมะอุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรณ์จากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรณ์เพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งโขงเขารบเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรณ์ชนีแหละ

ร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้นี่เราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100ถึงจะได้ได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและทองคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่เลยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหมสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์จังก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริงหรือว่าพรหมวิหรือว่านาคารชุนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเซลานทองจากภาษาเทวนาคริงและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหนด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริงสู่สิงหนจากสิงหนสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ1,000ปีมาแล้ว

อยู่ใจกลางแห่งสุวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารามขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1 พ.ศ. 2073 ถึง 2103 ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในใบลานเป็นตัวหนังสือธรรมและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสองฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะบูได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่าง

แม่งสิหมดหมอนเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบ่นยังเป็นซาดแฟนสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนักถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหียนกันบ้างตลอดจนมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อาจวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งโขงทางด้านประเทศลาวไม่ยากนัก

ตำนานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

สวัสดีสื่อเริ่มต้นทะเลสาบหนองแสตะลิฟูมีมูลคนอยู่นะซึ่งชาวอีสานผู้คนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พานานาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างวัดพระธาตุและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติของพระธาตุพนมไว้ด้วยอักษร

เป็นละหูพุทธประวัติทำกายที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆ

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชาลูบูชานะโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายทุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายเป็นจำนวนมากจึงยอมจำนนและก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นบนและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวินป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณที่นี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาหลวงบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับหลวงกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพวกเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งจะพอเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสขาจะคุมธรรมเทวนาคามหิตติกาจันจิโนอนุโมหันตุจิรังละขันตุสาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

แล้วลงตะข้างกันที่สามได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคานผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้องเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำอิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยสอดขับบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาณนครอินทรประดับและนครสีโคตรบุตรวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขาและพระธาตุติ่งหังการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

ดูจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคธาตุจริงจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้1นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนนกได้แก่แคว้นตังเถียในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมทั้งดินแดน12จุกไทย2นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรตะปูได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้3นครหนองหานหลวงปัจจุบันเวนหนองหานหลวงเมืองสกลนครสำหรับนี้มีพญาสุวรรณภูมิฐานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวนรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนาบายเจนเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บ้านธาตุนาเวงแห่งนี้4นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุงซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลจบด้วยน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุงได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงกตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพบนครกลนทะหรืออโยธยาสิ่งบางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสนาไรก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูในที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพญาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองครั้นที่วงศ์ครบแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายกันมีคำกลอนโบราณบอกเหตุได้พูดเอาไว้ที่เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปางเอี้ยน

ที่เป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้งเจ็ดนครนั้นรวมไปเป็นชี้ชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเครือเดียวกันพูดภาษาเดียวกันซึ่งมาร่วมกันสรรสร้างพระธาตุพนมนั้นคือความหมายของพระพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของบรรพบุรุษชาวสีโคตะบูนได้เป็นภาพภูมิแล้วน้ำมาฝนซัดเปลี่ยนศูนย์สัมสีวิ

ซึ่งประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำในนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรบุญแต่โบราณอาณาจักรสีโคตรบุญนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่สร้างออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสนและ

ชั่วนาตาสินทั้งลาวไทยอ้ายน้องสร้างดนตรีดีดสีตีเต่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

เป็นเทิดนุ่มฝั่งหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุ่ยเยินเหนียวสายผัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวประลุดลากันแล้ว

ปีโทษประดูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตรตะบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตรตะบูกว่าเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีหรือสิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างสิ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับผู้ที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเพียงลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเพียงไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองเนื่องจากถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไตหมานสารเหลิงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซอะบ้าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไตหมานสารเหลิงแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนดวงฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตรตะบู

ขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะปูที่สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแผนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าถิ่นได้ส่งลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบตามควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยกยนต์ในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีไทยผีแถนจนทุกวันนี้ตามตำนานตีนขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลานชาวพงศาวดารไทยบั้งจุ่มหลักคำปลูกฝังเหล่านี้จะมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

พอแผนไม่พร้อมแผนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงานงามเจ้าสองเถ่าหมดไปเขาก็มาละมาดมื่นหลดสัวตายไปทนแล้วแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนยังได้กล่าวเอิ้นต่างฝอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวหมองซ่าเทียนยาม้ากินเขาโพสนังเขาของตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนวันลำดับเท่าพายลุนเฮาใหญ่

าชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแข็งอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุญได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษมีแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบุญสองข้าสังของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืด

จากเมืองฟ้าเมืองแผ่นมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบ่ผมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิดแผนหลวงจึงแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผน4ได้นำ

เหล็กสีแดงๆมาแทนลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่สมดุลและมีสัตว์คู่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องแก้ปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆไม่รู้จักนั้นก็ยังได้ยินเสียงคู่คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจึงจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่นเรียกว่าเป็นไทยชาววันนี้รูปงาม

รู้ซีบ้างเอาเขาไปเป็นใครเหตุว่ามีหูข้าดำเหลี่ยมจังหนีสุวขาตำห้าเขามันอยู่ดอยสุขให้เขาหากระบอก

ความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณรูปงามหรือว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียนผาใบผาดำส่วนผู้คนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธรรมทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตรบูรและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมิอุรังคณิธรรมเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบคบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตรบูรของชนชาติสองชาติสังเสริมอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าลงสุดก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรตะโดนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิไม่สำ

น้ำเมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หินคองสร้างสังโคงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮาตะเฮือนหูสร้างทราบเฮาอ้ายน้องบ่มีมึงสิไหนกันแท้แล้วยามใดท่าพนมเถิกเล็ดมั่งอาธรรมครอบครองเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกงกันแล้วมีจะควรถอยห้าป่วนปุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตะงานเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับผู้แสนสุวรรณชเวสัตท่านพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมือประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปบ่ว่าสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งข้าวปลูกป่าปลูกดงมือเนลุกคะเทพคุ้มมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่เพื่อนแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอปับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกคะเทวาคุ้มมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหันจุดสวรรค์สัญจาตุมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศให้คนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเม็ดถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้อน้อว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไหนบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมขอให้ลูกยังดวงมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

โอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกลิ่นเสื่อหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสา

ผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูห่างต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนถูกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเข้าหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นหนึ่งมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องขั้นบุญเก่าเบิดเซนแล้วบุญสางใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไพใดเป็นอำมาตย์มุ่นตีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้โกไก่ทอกผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเป็นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเป็นว่า

โลกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าโลกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีโลกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดโลกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

แล้วเห็นเมฆต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆข้าเกื่อนทีตามวิธีโลกกวงท่วงส

คือถอดเด้คือหอดคังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่พ

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ้นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ้นบ้านพี่นี่บ้านน้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยิ่นจุปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่ห่องห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ลิงไอ้ม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทะถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอม

ดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณควมฮักควมแห้งควมปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถ็มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนข้างห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติด

สายนาทีห้องหันเมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ก็เฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากไห้เคินขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ำพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้สองพุ่นแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทหับแห้งสุโขสุขคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งร้ายโดยปวกพ้นหักพี่นี่หักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใต้บ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเลยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมืดขาราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้าน200,000กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน300,000เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกะท่านมาซอยหลาย50,000-60,000เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่กะ50,000-60,000ผู้ละไล่สองไล่แม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

อยเก็บคอยเหมียนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่งเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮานอเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเส้นใหม่แล้วมาได้เส้นคนเบิดเส้นคนแล้วสิได้เส้นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

เจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่าง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกวดขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทุ่นเขาทั้งความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

เหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลั่งลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาที่กว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอร์ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียคะมีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นโดยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาหาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตลูกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิปัญหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือที่ใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวาธรรมาติพุทธเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้จะเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตในสายที่สามสายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีลิบมีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณมาวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขั้วสั่งกุศลแห่คิดคำทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันหนึ่งเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกายลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกที่นี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนังเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิต คือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคายเหยื่อในโลกถ้ายังคายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีสิ้นมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีสิ้นมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งสิ้นยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ละหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลจะศีลรวมเป็นอริยะอันตศีลลังยังไม่มีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูด

0: ญาอันประเสริฐสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำระกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถะคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคโตนิเพธิกายะสมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธสมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่ผ่าน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ได้เลยอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ่อ
3: ใช้เลยสิแม่

0: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์สมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมือแสงระวีสอ

0: ีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเริ่มวันนี้วันแรก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้หลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น.ของทุกวันผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีเพื่อรองรับความต้องการภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานการให้บริการรักษากลเพิ่มสูงขึ้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงยกระดับทักษะแรงงานไทยผ่านการอัพสกิลรีสกิลด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลักสูตรเทคนิคการให้บริการวายอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนณวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้โดยแต่ละหลักสูตรรับจำกัดเพียง20คนผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยเอาชนะทีมชาติกีราซัง7ประตูต่อ1
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกีราซังน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E ระหว่างโกติวัวกับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกหม่งของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบูมาได้ประตูตีเสมอจากเคโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์จากนั้นญี่ปุ่นตามตีเสมออีกครั้งจากโคกิ

0: โอกาวะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะแข่งขันในเวลา9นาฬิกาปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

0: สรรค์สังคมบุรีรัมย์เรื่องวงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิกแน่นคนไทยที่ใส่ซิปทีบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิและประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงมีระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเราแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสั่งสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

ขอบพระคุณที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามรายการทุกท่านเลยกับรายการหมวกเก่าร้อยแจ้งก็ดีเสมอมานะคะที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่รับสัญญาณนะรวมทั้งเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะอันนี้ก็หวังเสียสละด้วยนะไม่ต้องยอมตื่นแต่เช้านะมารับสัญญาณรายการหมวกเก่าร้อยแจ้งเพื่อที่จะครวญเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนของเรากันค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันจันทร์ที่10

ากรอากาศของเรานะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์ไว้ว่ามีฝนฟ้าคะนองค่ะ140ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมและชัยภูมิค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ35-37องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ34องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะบอกว่ามีฝนตก 32% ของพื้นที่กันเลยนะคะคนมาสั่งก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงแรกนะคะที่เรามาเข้ารายการมาเกิดรับแจ้งนะคะจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมีในเรื่องราวของสารคดีพระประวัติค่ะสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเมนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักดิ์นีสิริพัฒน์มหาวชิรรัตนานะคะเนื่องในวาระแห่งความอาลัยของประชาชนไทยนะคะเดี๋ยวจะมาขอเชิญทุกท่านค่ะมารับชมรับฟังกันในเรื่องของสารคดีพระประวัติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจนะคะพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดพระชนม์ที่นะคะซึ่งสารคดีชุดนี้ค่ะก็จะนำเสนอค่ะพระประวัติทั้งตั้งแต่ทรงพระยาวนะคะพระราชกิจทั้งด้านของกฎหมายการยุติธรรมนะคะการพัฒนาสังคมการส่งเสริมสิทธิสตรีและประโยชน์การตลอดจนพระปฏิธรรมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ

ราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุภานารีนา

จำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวิรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอันเป็นอันอาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโคเนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทาน

งสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรม

คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรับฟังนะคะข่าวสารกันต่อในการบอกกล่าวและแจ้งการหลังจากที่ได้ไปติดตามในเรื่องของสารคดีพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชินดากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ก็มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภากเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชินดานะคะโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่มาค่ะรัฐบาลได้มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาราในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชินดานะคะโดยสมเด็จพระอริยะอุษาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาค่ะโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปราชญ์สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสนะคะพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนี้เข้าร่วมพิธีนะคะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมดำรงในพระมหากรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวิทยาลัยราชธิดานะคะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน100คนค่ะซึ่งก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชาติต่อไปนะคะติดตามกันต่อนะคะกับทางกรมสุขภาพจิตจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็แนะนำนะพี่น้องประชาชนค่ะดูแลสุขภาพใจนะคะในภาวะโศกเศร้านะคะร่วมของสังคมค่ะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชินดากันค่ะซึ่งทางนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องราวภายหลังการสิ้นพระชนม์นะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชินดานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าค่ะให้แก่ประชากรชาวไทยนะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะเกิดความรู้สึกเศร้านะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อาจจะส่งผลกระทบให้กับบางท่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีความอ่อนไหวค่ะทางอารมณ์มากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าเศร้าสะสมได้นะคะซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเป็นภาวะที่คนจำนวนมากเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือว่าสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทั้งนี้ค่ะถือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางกรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามผลกระทบด้านจิตใจในทางด้านสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญค่ะกับการเตรียมความพร้อมระบบบริหารสุขภาพจิตเพื่อที่จะรองรับนะคะผลกระทบทางจิตใจในสถานวิกฤตและก็เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างค่ะโดยมุ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีแล้วก็จัดรองกับความต้องการในแต่ละสถานด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายแพทย์จุมพศ
พรหมศรีดาค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อในเรื่องนี้นะคะว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียนะคะพี่น้องประชาชนก็อาจจะมีในเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์และร่างกายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นความเศร้านะคะความรู้สึกว่างเปล่านะสับสนนอนไม่หลับนะเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียค่ะรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นค่ะซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้านะคะและมักจะค่อยๆดีขึ้นค่ะได้รับการดูแลและปรับตัวอย่างเหมาะสมนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพใจของตนเองได้นะคะด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เลือกในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปค่ะรวมทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราได้ไปพูดคุยนะกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีค่ะโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะได้แก่เด็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยมีในเรื่องของประสบการณ์สูญเสียมาก่อนนะคะขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมคนได้ฟังก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินนะคะเปิดพื้นที่โดยไม่ตัดสินนะคะเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกค่ะหรือว่าชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายนะคะและแสดงอ่านและก็สังเกตสัญญาณเสียงด้วยนะอย่างเช่นอาการซึมเศร้ารุนแรงนะคะความชุนเฉียวผิดปกตินะคะหรือว่าการพูดถึงทำนองในเรื่องการทำร้ายตนเองนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพใจและการขอรับคำปรึกษานะคะเมื่อรู้สึกไม่ไหวถือเป็นเรื่องปกติค่ะที่คุณผู้ฟังนะคะหากความเศร้ารุนแรงต่อเนื่องจนกระทบในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ามีความคิดทำร้ายตนเองนะคะสามารถนะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตค่ะ1323นะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.sukhaphajit.com นะโดยทางกรมสุขภาพจิตก็เชื่อนะคะว่าความโศกเศร้าจะค่อยๆคลี่คลายลงได้นะเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็เรียกว่ามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะติดตามกันต่อนะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะคะที่จะเดินทางนะคะไปในเรื่องของร่วมถวายน้ำสงฆ์หรือว่าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีสิริพัฒน์มหาวชิระรัตนาซึ่งทางกสพกเนี่ยเขาก็ได้มีการแนะนำในการเรื่องการเดินทางนะเข้าร่วมนะถวายน้ำสงฆ์นะคะแล้วก็ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีสิริพัฒน์มหาวชิระรัตนากันนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเนาะให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางองค์กรเขาเป็นการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขนส่งมวลชนเนี่ยได้มีการจัดรถให้นะคะเป็นรถชัตเทิลบัสอันนี้เป็นการให้มีการใส่หรือในงานพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ผ่านบริเวณสนามหลวงนะคะซึ่งก็มีกำหนดนะคะในเรื่องการส่งน้ำจุกนะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของสการะถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะที่ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 10:00 น. แล้วก็จะได้มีการถวายสการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2559นะคะเวลาก็9 น. ถึง 21 น. ซึ่งในเรื่องของชัตเทิลบัสฟรีเนี่ยเขาจะมี6เส้นทางจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามีเส้นทางใดบ้างค่ะมีเส้นทาง M1 นะคะบอกว่าสถานีท่าพระสนามหลวงค่ะ M2 นะคะสถานีสยามชัยสนามหลวงนะคะ M7 ค่ะอนุสาวรีย์
ทยสมรภูมิสนามหลวงนะคะแล้วก็ M8 นะคะสถานีกรุงเทพขออภัยค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวงนะคะแล้วก็ M9 นะคะสถานีกระสายใต้ค่ะสนามหลวงนะคะแล้วก็ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงค่ะซึ่งในเส้นทางรถเมย์คสมกเนี่ยที่ผ่านสนามหลวงบอกว่ามีจำนวน18เส้นทางนะคะก็จะให้บริการตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะคะมาติดตามกันว่ามีสายเส้นทางใดบ้างที่ให้บริการนะมีสาย3ค่ะ2-37นะคะจะเป็นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะคะถึงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะสาย15-4-2นะคะวงกลมในสถานีรถไฟฟ้าตลาดกรุงสยามนะคะแล้วก็มีสาย 25E นะคะก็คือ 3-7E ค่ะเพื่อสาท่าช้างนะคะทางด่วนค่ะแล้วก็มีสาย32นะคะ2-5ท่าเรือปากเกร็ดถึงวัดโพค่ะมีสาย47นะคะ3-41ค่ะที่ท่าเรือคองเตยถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะสาย53 2-9นะคะวงกลมสนามหลวงถึงเทเวศค่ะสาย59นะคะ

ังสิตสนามหลวงนะคะสาย60นะ 1-38 นะคะสวนสยามถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยค่ะสาย70นะ 2-14 ค่ะประชานิเวศ3ถึงสนามหลวงนะคะสาย80ค่ะ 4-43 วัดศรีนวลธรรมวิมลถึงสนามหลวงนะคะสาย91หมู่บ้านเศรษฐกิจถึงสนามหลวงค่ะสาย91กนะวิทยาลัยกรุงธนบุรีนะคะวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะถึงสนามหลวงค่ะแล้วก็มีสาย501นะคะก็คือ 1-53 อยู่ที่หมู่บ้านวิทยาแหลมทองถึงท่าช้างนะคะสาย A4 นะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะถึงสนามหลวงทางด่วนนะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางนะไปทำสายการบินนะก็จะมีสาย A4 นี่แหละค่ะจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะถึงสนามหลวงนะคะแล้วก็มีสาย S1 นะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะถึงสนามหลวงทางด่วนนะคะแล้วก็มีสาย1-7Eค่ะรังสิตสนามหลวงทางด่วนนะแล้วก็มีสาย1-80Eสวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยทางด่วนนะแล้วก็สาย2-32Eค่ะประชานิเวศ3นะคะสนามหลวงทางด่วนค่ะก็จะให้บริการนะตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะบางสายเนี่ยนึกว่าบางเส้นทางค่ะถึงเวลา22 นาฬิกาหรือว่าจนกว่าพี่น้องประชาชนจะหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถโดยสารกสมกนะที่ผ่านสนามหลวงนี้กว่า18 เส้นทางเลยนะคะเพื่อเป็นการมีความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะที่จะเดินทางจากพื้นที่ต่างๆนะดังนั้นเนี่ยท่านใดอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะกับสอบถามประธาน BMTAคอนแทคเซ็นเตอร์นะหรือว่าโทรสายด่วนของเขานั่นแหละนะ1-3-4-8นะคะ3 เส้นทางนะสำหรับท่านใดเป็นความประสงค์ที่จะเดินทางนะคะไปนะซึ่งทางกสมกก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะได้อย่างสะดวกปลอดภัยและสมพระเกียรตินะคะซึ่งเดี๋ยวข่าวต่อไปนะหลังจากที่ได้ติดตามกันมาสักครู่นี้แล้วมาดูในเรื่องความคืบหน้าเนาะเรื่องการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ราชการแห่งรัฐกันบ้างของปี2559ซึ่งบอกว่ารายเดือนนี้ลงทะเบียนแล้วนะกว่า11 ล้านรายนะคะแน่อีกกว่า1 ล้านรายเนี่ยลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะคะก่อนเวลา23 นาฬิกาภายในวันที่21 มิถุนายน 2559นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวโพธิ์ทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้านะการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการค่ะลงทะเบียนเพื่อราชการแห่งรัฐนะโครงการปี2559เนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่วันที่4-11 มิถุนายน 2559นะคะเวลา23 นาฬิกาบอกว่าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะผู้มีบัตรการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นค่ะ11,797,120 รายนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะอีกประมาณ1,376,853 รายคุณผู้ชมก็ดูฟังดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ขอให้นะผู้ที่ไม่มีบัตรการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะก็ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะภายในวันที่21 มิถุนายน 2559นะภายในเวลา23 นาฬิกานะคะและขอให้ตรวจสอบนะคะความถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะของข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะก่อนยืนยันการลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วคือสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะคณะกรรมการประชาราชการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกนะคะข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องนะแต่ว่ามีการกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดเล็กน้อยนะคะให้ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลหรือว่าลงทะเบียนใหม่นะสำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในการที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญก็จะได้อาจจะเร่งนะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องการประกาศผลนะคะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศนะในวันที่17 กรกฎาคม 2569ก็จะมีทั้งผ่านเว็บไซต์ของโครงการนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่าถ้าเกิดที่โหลดแอปพลิเคชันไว้นะหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน
5สถานีนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังนะคะติดตามกันต่อวันนี้ค่ะ15มิถุนายนนะคะถือว่าเริ่มวันแรกแล้วนะกับการใช้สิทธิ์ไทยเทียมพลัส60ต่อ40เป็นการใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะ4แพลตฟอร์มหลักแล้วนะก็สามารถใช้ได้หรือไม่ก็ไม่สะดวกที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะซึ่งก็มีร้านในเข้าร่วมโครงการกว่านะ 88,000 ร้านคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกที่มีการเปิดเผยนะคะว่าทางโครงการของไทยเทียมพลัส60กับ40เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2559เป็นต้นไปก็จะเป็นวันแรกนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะบน4แพลตฟอร์มหลักๆเลยก็คือ Shopee Foodไลน์แมนกราฟฟูดแล้วก็โรบินฮูดนะคะหลังจากเปิดให้ร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราจะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งท่านใดนะยังมียอดเงินอยู่แล้วก็สามารถสั่งได้นะสำหรับท่านใดถ้ายอดเงินในเดือนนี้หมดไม่เป็นไรรอเดือนหน้าแน่นะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าปัจจุบันนะบอกว่ามีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการนะฟู้ดเดลิเวอรี่เชื่อมกับแล้วก็เชื่อมระบบสำเร็จแล้วนะ 88,198 ร้านค้าค่ะก็สะท้อนเนี่ยถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศกันเลยนะในเรื่องการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางของการขายเพิ่มรายได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะอย่างท่านใดไม่สะดวกเนาะกับการไปเอาสแกนซื้อข้าวซื้อของเอาของอาหารข้างนอกก็ใช้บริการนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยเนี่ยก็พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านนะบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่ที่15มิถุนายนนะไปจนถึงวันที่30กันยายนนะ2559นะซึ่งก็จะมีกำหนดเวลาการใช้บริการประเภทนี้นะก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคือตั้งแต่หัวโมงเช้าถึง3ทุ่มนั่นเองคุณผู้ฟังนะก็ซึ่งก็จะช่วยมันเพิ่มความสะดวกมีการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในการช่วยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในพื้นอะไรทุกประเทศของทุกประเทศด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวสารนะทางส่วนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมได้ฟังนะคะเดี๋ยวนำคุณผู้ชมฟังค่ะมาติดตามข่าวสารในบ้านเราบ้านบุรีรัมย์นะคะกับข่าวแรกที่ทางจังหวัดเวลำได้มีการจัดพิธีถวายน้ำสมพระศพและบำเพ็ญและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

และปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนัทดาปิจนำนายกประชาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ถวายน้ำส่งพระศพและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

สงฆ์พระศพจากนั้นค่ะพระการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าสถานการข้าราชการและประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงฆ์พระศพตามลำดับนะคะจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลโดยผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยถวายหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์สมาชิกจำนวน10รูปสวดพุทธมนต์จากนั้นค่ะถวายเครื่องเมตตาธรรม

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีศรีพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนนะคะประชากรชาวไทยนะชาวจังหวัดของเราได้มีการร่วมแสดงความ

ก็ได้มีการท่านจะได้เป็นประธานในเรื่องของพิธีเปิดอาคารมินิธนารักนาโรงพยาบาลหนองหิงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยาย

ก็บุคลากรทางการแพทย์และมีท่านภาคีคือขายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งท่านประธานรัฐสภาท่านสมพงษ์สารังเนี่ยท่านก็เลยได้พูดถึงเรื่องการเปิดอาคารในนิทรรศการรักโรงพยาบาลหนองหงส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยในการยกระดับของระบบนักการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูค่ะผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเรื่องของบริการได้สะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็ใกล้บ้านมากที่สุดในกรุงเทพคุณผู้ฟังซึ่งบอกว่าปัจจุบันนะก็จะมีในเรื่องของพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเนี่ย6อำเภอนะคะมีในเรื่องของมินิธัญรักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธิสงฆ์แล้วก็โรงพยาบาลลำปางนะคะรวมถึงในเรื่องของมินิธัญรักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลโคเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่เกษพลนะคะโรงพยาบาลนาโพแล้วก็โรงพยาบาลหนองหงค่ะตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เลยค่ะที่จะรองรับในเรื่องการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งท่านประธานรัฐสภาก็เน้นย้ำในนั้นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะอย่างครบวงจร4ด้านเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูแล้วการปรับปรุงกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องค่ะมาดูทางการป้องกันกันบ้างบอกว่าจะมีการมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยลดผู้สูงรายใหม่แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมให้กับครอบครัวนะขอไปคือสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนในการระวังปัญหายาเสพติดนะมาดูทางด้านการปราบปรามกันบ้างก็จะมีการบูรณาการการร่วมมือกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่นะคะส่วนการบำบัดฟื้นฟูก็ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายเครือข่ายนะคะการดูแลระหว่างของอำเภอนะโดยมีโรงพยาบาลพุทธิสงฆ์และโรงพยาบาลนำเรียนนั่นนะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงดาวิชาการแล้วก็สับสนการดำเนินงานนะมีทยารักในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าสกร.นะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอาชีพแล้วก็การกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสำหรับทางด้านของการปรับปรุงกฎหมายนะคะประธานรัฐสภาในเรื่องสมบัติท่านก็เลยพูดถึงในเรื่องนี้ว่าความจำเป็นในเรื่องการทบทวนกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยรวมถึงในเรื่องของบุรีนะบุหรี่ไฟฟ้านะสุรากัญชาและกระท่อมเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็รับผลกระทบต่อสังคมนะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ว่าการของเราก็ยังมีความเขาเรียกว่าให้ความสำคัญเนาะกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเนาะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เรียกว่าที่ใช้สารเสพติดนะผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนะบุรีรัมย์สำนักงานประจำจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการที่จะดูแลนะคะแต่งตั้งระยะดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์นะไปจนถึงการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอดด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อมารดาและก็ทารกและครอบครัวนะคะแล้วการเปิดอาคารนิทรรศการเนี่ยโรงพยาบาลหนองหงในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าสะท้อนเลยค่ะความร่วมมือนะของทุกภาคส่วนเลยค่ะนี่นะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเนี่ยครอบคลุมทั้งการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การบำบัดฟื้นฟูนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของกฎหมายเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าฟังเหลือเวลายังไม่มากค่ะเอาเช้านี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นยาที่ใจของรำของเราที่มีการจัดงานใหญ่ค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนะคะภายใต้ชื่องานค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์วิถีเกษตรมือสุวรรณแล้วก็งานหมักไม้รสหวานสืบสานประเพณีนวัดวิถีมือสุวรรณค่ะประจำปี2569นะคะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมือสุวรรณค่ะโดยที่โดยเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายประสิทธิ์นิกอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้ทางนายโยธินเริงสุขศรีวงศ์ค่ะประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมเปิดงานนะพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานค่ะได้มีนายพรชัยศรีสุริยันโยธินนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต7เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะภายในงานค่ะก็จะมีผู้ร่วมเป็นเกียรติหลากหลายภาคส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านสนองแถวสนารงค์ค่ะสภาที่สภาผู้แทนการจังหวัดงามเขต1นะคะท่านสมมติสุธีรกูลค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพันตำรวจเอกยุทธนาไตรทิพย์ค่ะรองผู้บัง

ผู้ใหญ่ของตำบลท้องถิ่นผู้ใหญ่สถานศึกษาแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะซึ่งบอกว่างานเนี่ยจะจัดขึ้นนะระหว่างที่11ถึง15มิถุนายน2519ค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะผลิตผลผลิตนักธรรมเนียมเศษของงานประเพณีแล้วก็ประเพณีอันดีงามนะของชาวนนท์สุวรรณค่ะโดยพื้นที่นนท์สุวรรณเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงนะด้านการปลูกผลไม้มากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยฝรั่งเงาะลิ้นจี่มะม่วงมะพร้าวและมีผักอีกนานาชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมฟังนะคะอีกทั้งยังเขาว่ามีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติด้วยนะแบบว่าจากโครงสร้างหินปะโซนะทำให้ผลผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟพลังเนี่ยมีคุณภาพสูงรสชาติหวานมันนะเนื้อเนียนละมุนนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดจนต้องสั่งจองล่วงหน้ากันทีเดียวซึ่งการจัดงานนี้นะคะก็เป็นการทั้งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์นะสมกับคำขวัญของอำเภอเมืองสุพรรณเลยค่ะถิ่นพืชไร่ผลไม้รสหวานงานประการพันใหม่นะบนบั้งไฟหน้าชมนะดื่มนมโคพันดีมากมีอย่างพารานักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยนะคะในรายการประกาศเราแจ้งนะคะไทยนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับผู้ที่ติดตามในรายการประกาศเราแจ้งนะคะผู้ชมคุณผู้ฟังนะทั้งพื้นที่ที่เราฟังทางคลื่นสทบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และทางเซ็นเตอร์สทบุรี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: กายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภัยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราซาว7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา